ตะกิกิจิยาดีกบามาจิจิติปณีอจองสิตออภิณาตะบะอมิชาปะมิเฮ้อจิสิติยาดีมาบามิสมิสวิสกี้วิสกี้จิสิตาร้วยฮิกาโซมีโซราเนยีเกฮ่าๆๆมะยอแลมูยอแลมูตะเบียวเฮ้มะยอเปลี่ยนแลมูดิ ยอบิแลมูดิดาตาติสาရှင်ปีบีอัจฉิเสมีมาช้อรู้อัจฉิตอดีโลมะผิดปัญญาเนี่ยงวยยอหน่ายเย็นฉิติฉิติไม่ยอหน่ายเย็นไม่ฉิปีไม่ฉิปีดาลากวยมิตรตาရှင်ถุย

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้าแน่ๆๆๆๆยิ้มแล้ว